0: ที่ว่าเล่นนักกิลุกเกตาดิสลาสกตนาวนหอเป็นอันอิตาลักเก็บมาเลวิเอล่ะกว่า
1: KSHI 90.9 FM Zuni Radio for New Mexico